0: ตัวผมไปเต้าขึ้นมาเกี่ยวเมาฟ้าให้เราก็เลยได้กดปากกีเอียร์ยนแล้วผมไปเต้าเกี่ยวกับไอ้ทางด้านนี้จะไม่เนียผมขยายตาให้กระเต้าจะไปเอียร์ยนปกติกูเข้าให้บ้านเนี่ยก็ตัวกูไปเอียร์ยนไปเจอที่ตลาดนี้ปูเลยจะมาเกี่ยวมีเกณฑ์เนี่ยก็ตัวมาวางอะไรกูเอียร์ยนนะให้มาอีโลกูขยายตัวตาให้มาเอาเกี่ยวก็คอยอัพโหลดนะตัวทัพเองเอาหนูมาให้ผมบอกเกี่ยวกับตัวไอ้มาโลตูเป็นนอกเขาจะได้มาอัพโหลดเรียกเป็นอะไรเลยก็ต่อไปกูมาอุนัสยาเอาอีโลเจมาไว้ไว้มาโตนนนนฮาลปนุกะโดยการหาเมาเจ้าคือมาแข่งมาเกี่ยวกับยนต์ไอ้คนตัวมาย้อนมูลายาอย่างนั้นก็มาขอพิจารณาโอเคพอมาเป็นมามาดีมาพอไปมาพูดคือมาโตคือมาว่าวันที่ว่าพี่ยกมาโตมันเป็นแนวประมาณจะตุกุมายหรือว่าหลอกคือที่มาบันก็ไปมาโตเนี่ยเวลาก็มาว่าพี่ยาเนี่ยเป็นมามาดีก็มาว่าเสกวันหรือว่าพี่ยกเราพูดน้อยคงพูดง่ายก็ต้องพิจารณาความมาโลเนี่ยว่าจะตู้ทำอุ้ยไปมามาโตเนี่ยโอ้คนเราเก้าคือพวกผมนี่ก็ยังรอดไปแต่เสียเสียที่แก่พอไปแต่จะมุดคลอนี่เรามาเรียหัวเอกเกรดเอไอเขาตัดย้อนปนว่าเขามาโลตูเป็นพวกยังไงความนี้เขามาเสียมาโมอุ่นขอบอุ่นที่คุยออกมาเอาไปมาออกไปคอยรับยังออกมาลูกนายตัวมาเก็บมาปีนัดเป็นโลกว่าที่จะมาออกมาเราลองมโนยัยก็อยากเป็นไงจะได้ประกอบไปอุปายนัสยัติเอมามโอ้ยเอาเก้าตรงผมนี่ก่อนตอนที่ตายเป็นตุกรอดีจะมาอุลอยกันในตายโอ้ว่าเอาเก้าไม้คือกายออกมาทอดไว้ตรงตรงโป๊ะไปตอนที่ตายยัดเว่ยก็ต้องมาปวดไปแต่เด็กโป๊ะกูมาดีวัดที่เสียโป๊ะก่อนคือที่กูสี่เจ็ดที่โป๊ะเอาคุณมาพอที่ตายเป็นเมาตุกรอดีให้เมาอีเลยก็เกิดเจ้าขึ้นเลยจะไปกับเมาประทัดที่จะไปกับเมาปะปะโอเคโอ้เนี่ยไปกับมาดีนายตุ้งมาเป็นมาตุ้งมาตัวจะไปยังกับเมาไปไปตรงนี้ให้เมาเจ้าอีกตัวต่อมาพวกที่เมาเจ้าอีกอย่างเมาเก่ามาคนต่อมาเราพวกที่ไปกับมาดีสีนักเสียเลยย้อนที่หกคนเอาไว้จะมาเข้าเสียเมาไกลนะเป็นเอาไว้เองก็เป็นนะเวลาล่างไอ้เจ้ไอ้เมาโมอุ้ยเด็กกัดต่ออยากไกลเมาก็มาใจผมก็นี่เมาบวชเสียพี่น้องก็เลยเอาตัวคนนี้ที่เขาไปเอามาก่อนเลยพอกลับมาไปที่เจ้ผมก็คนก็เพื่อที่เขาขวาตาปวดเลยขวาตาสลายเจ้เมาโมอุ้ยเลยพอที่มาหาตัวเองพอพอหลังคนนักเมาพนองเสียมาก็เลยไปเสียพี่น้องตอนนี้ที่มาต้นพอพอแกเอาคนที่อยากคุยมาแต่หมดตัวตัวให้ยังเอาไปหมดแกมาคุณน้อยไปเกี่ยวแกติดที่อาภรณ์แกคุยกับพวกแกอะไรมาอย่างติดมาต้นถ้าไปกินได้ที่มาต้นก็ต้องไปเนี่ยปงปงวิทย์มาว่าพอที่ปงปงโป้เป็นมาหัวเป็ดก้อยย้อนตัวต่อไปจะจำเหมือนก็มาหรอกแล้วเอาคนใหญ่ไปไหนไปก่อนเด็กมาโตอีกคนหนึ่งต่อมาเมื่อการีมาลงทุนจะหุ่ยมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวสิสุขก็อ่านลงตาก็มาประมุ่ยเอเมนคุยพวกเราเรามันก็คนผมผมยิ่งโตอยู่เป็นไอ้ต่อให้ไอ้สเกลว่าที่ว่าเอาไว้คือคำพูดเราคือไอ้สโตลูกที่ตัวก็มาไอ้สเกลว่าที่ว่าไอ้สโตลูกที่ตัวเกเรก็เรียมกเปเฮก็ต่อพลเอ็นอาคนไอซิฮอบะกวาเวนเทไฟมกอยเอเฟลโตอิกิสปิเตอะฟูตานินอุกตโกตานะโอฮูลุนยินาฮิมังาโอนไนลาอายาโอคุเนลาวโอกูโอกูโอกูบายคาเฟอิโอนาคุงาฮิยาโมโอโกกอยาเดี๋ยวไอ้ทำงานมาเก่าเราเก่ามาแต e te umahi a nahimika o hungahi mai tape ke piki ki hungahi uno. E te itoho koe ni hungahi mai tape kuataha. Moi nahimika o hungahi mai tape o ko piki ki hungahi uno. Te tegi aki noa koe ki toa pā a koe moi ika kotoa o hungahi mai tape. E te tō ke punga konua te ikai tāna ki te tuku. Te tuku koe ki e mana o konua moi manu puna o e ata ke nau mea kai aki. Te ilo e noko kotoa o ispite ko si ho wao ko mea i e nau hoko ko e kaho o toku toko aki e pare o iskei. Ka nau ka puke koe moho lau te ke mapahe o te tala honau ni mā kotoa o au ki he umā. Ka nau ka pāti kia te koe o ku ke fasi ke haka ka kuuai au nau konga loto koe ki tau atape miai. Tapu ki a pio ae tonga pie kune a pio ni o tau loto rotonga e tapu ini ki a hawaiki e kukore mua ke o kawaita ape te mai kawaita kakata. Ko bauko i kumpongi, tai a tā moe e pek maagi koni, bauko i tau kukama, tā tōne i e oi kumpongi ni. Ke e pokitai lai ki o tua, e a pene o palai, pai mati tau tōl, ke tau kawa i e kumpongi po ouni, pa tau hape e puanga maari e mani e kukua pe i a pina, me kei tō kumene e mea i e kumpongi, tau kawa taha, i e kukama pa tōne i, ma kamata a ngā kukama, ale te tonga o Aotearoa i e ahoni. Tau ki pia ko tope hoki e tau ki pononga e mahina. Tala koa koen i e tau mo ui. E a koe omalahi ka me tau hila he e hi pai ke te tau tolu. Pe tau kawai i e pai ngamari e koe mo ui o e roa tonga i ongo. O pe tuku tuku pe ho tau pahi ngāpe ni kawai koe ni i kawai koe. Tau kei tō apita i a pena maari e kei tōku māti tau tō. E tau kei mā uai mō ui. Tange kei pakatontonua e hala pononga o kua tau tōlu. E mō ui pake ngā tangata o taimi. Oe amanati ai i a mō ui o ku tae ngata. E tau au sia ko ia koe pononga o tau pai i e māma koe. O maui ngā pe poki e tau pononga ko ia ki e nāi ahoni. Ia mai kua ngani ke tau mo ui kua tau ki lalo. Ke tau mo ui pa apaka pita mo loto hounga ia. Ia kei te puu ke tau malatua ai pai mo oni ai otua ia mā ki tau tō i e pono. O tau pai i e mo ui. Ke ulahi e ngahi ai ahi ia me ngahi pai na taa. E ngahi mea ke te koko i na tau kōnga. O kune hanga tōra ki e tau tōkanga, e a pie mā ki tau tōru ke tau. O ka mā uhiko e tau tūi, e mai tau palawa ki e otua. E ongo ono ahia ki tau tōru, e nga he mea kehe kehe o mo ui o taimi. E kara noa ku tau panongo ki a i pongpongi ni, tōi e ske i wahi wā. O kune omi ke ki tau tōru, ae e hanehana ia e otua pa mohelo. Koe hui koe palalo, e koe hui koe pore pore a felo ia te ia. E nai tui a felo ia, koe lahi ia, e koe tupi mua ia o ispite. E te nai koloa me nai tāpua ki koe ia o kune mau, o koko mai ia te me hui, e koe mahai koe ia o kune whakahoko aki, mone mau me tūma o kune iai. E ngālo ia te ia, koe nai tāpua ki kotoa pē, o kune inasi ai. Koe nai tāpua ki kotoa pē ia, o whakahoko mai e o toa. E koe hui koe ne maui pōre pōre, mone maui sio ki tā. O hanai he o toa, o whakawaiwai iai a pelo. E toa manati kia te ia koe tangata te ia. O ki kai ki te tau a hono lahi, te moi mea kone malawa, te moi mea kone a whanau ko ehe. Ni tau pala ba ba ko ko ko la ko tau pa no ko ya e pong pong. E purea ma lo ki mai a ko ko ti ya ti tau tol ko tau mai tu ma. Tau tol ko ka tai tong. Tau tol ko ke ko tau mai. Tu ma ko ko no ma ko ke ba ne ma u ko tau ni ba. Ya ke ka tai ko tau ma na ko ki ka to ma ko na ka to na ti.
1: Ia kita utol, ia halapononga. Kalau dia mau ingat, betul-betul mungkin.
0: lang na ni Aerotua. E po iya, na ni Pai Moon, inipono nga, yan ni Hitaw Tangata, Hitaw Tangata. E tawa o mayan, ni Ahoy. Ako, ewa tog na tau pipono a kikato nga itawa nga ako iya o lote. E a kikato nga o iya. E a to ilawa mea, e a manatua ya kinautol, e a kuhi, o a mai ni tau kohan. Tau mahi nga ya kitau tolu, e tau siya, e tau pavita e kio tua. E a kini pai moon, e ni tau ki a lotu. I tonga, o a ui ni tau ewa mea. E tau tangata, e tau tangata. Na e tonu, o a ni tau hi. E mo ni pai moon, o malawa ki kei tau hi me a I lotu. O a mai, e tau pahi, e tau pavita. E a kini au tolu, e a nao. Pamata ari o tūtale te ane te koula ki a umai. E pua mani. E o tau kātua ngā i e tau ame au o lo tū. O e whapita i ki o tua. E pai mo oni. E mani ki tak i e halakono ngā me tau tangata. E tau tangata. Kakai. Iri kakai. E a umai ai. E tau whaari ngā. O tau kawa i e pau mana tua. O e ua me au tau o lo tū. E tau ki ponoa. Ea I tau kātua ngā kia, o e nai mea katoa te ko malawa I mokui. E mai kātua ngā kuhanga nakia kia e ponua. O tala historia, e nai mea ko hoku. O tau kawai vai I tau tolu, me ao o e eki. E a tau whakatomala, o I kai ki tau pole pole, a mea tu tau lava. E a tau tolu kuaki ki tau tolu kia keia, me tau kau papau. E tau kei mui mui aki, e eki o si soka e si. E a moi ni tau hi, au ngerei, e mo ke unga mo ki tau tō. Ai pahi mo, o tangata. E pala tola hia, ko mai jama tau tō ro po hola, ko tau panongo ki ai, I e pong pong koi. O ia, e tau ilo, e nai mea to tope, ko tau au sia, I e mo ui. Kone leipo ia, e kwaki ia, e o tua, e mga kitau tō. Kitau amanaki ki ai, e a kitau parara mutui ki ai. E kitau pamaro ki o tua, o ia, kone pai moon, e kitau tō, e mga kuhi, kitau e mga ewa me au, o e, loto pota palistiane, I a kitau ki pa mga koto. E rena tai, kitau kore, kitau mole, kitau tō, e taimi o tau pa apore pore ai, ke mo ui. E ngalo I e te tau tō, e mai tā pati tō te o tau ki tasi ai, koe kua ki kotoa mai te ia, e o tō ape mā ki tau tō. Oi ai he tau kātoa ngā pīkia, e mahi lava me au e mo ui o tau I ai, e o tō ngā. Kau ai, a tātoa ngā oi, kua me au tau, e o tū, e tau ki ponoa. Au tau kua ki, ai langi langi te mai kloria, e ia tō tāpia. O lea, e me pai moon, e mā te tau tō kā ngā tōngu. E tau a oai, tau, ua mea o lopu, I a tau ponua. Tau tau pāpita, e tau tō e lopu, o kōi, e eki ko si sūpalanki. E me pai tō nia, ho tau pāhinga, e a mo tau tangata ka hoko mai. E nau pukepuke mo ke I hoko hoko atu, ai tau ki o lopu, I a tau ponua. A pē tōki, o ia tō nāgere te tō pē kō tōka ki e tau mōi, e tau atu ia ki e tau tangata hoku mai. E nau hoko pa tō ki ae tūi o tua, e mō kononga pai I e mōi pai. A hoke I e pongpongi, e tō kōra kō tau panongo ki ai, e pē kōra tō lahi ki tau tō, e tau pakawai vai I e tau mōi, e loto hōnga ia. E mō sīe tīa, I tau whamaro ia, pe I tau manatua, a hon tau otua. E nai mea ko tau wakia. O ia, ko I nei pai moon, pai moton, ia mā ki tau tō. I e kononga, ko tau wakia, ia nai tāpua, ko tau pe, ko tau pao. O pe I tāpu ki nai otua, ko holo, ko tau panongo ki ai, I e pompong, I tau wakia. Mo whamaro ate, I polo polo a pompong in, o manate mai ki te mautoro. Ai mau pore pore hana e mea o tai hi, e nāro I te mautoro, ko mea patoa pe e kua kua I a e hoa pia. O koe kone mo rea ko e mau tai topanga, e mau pore pore o ia kua mawiri ka pua ia I tanke mau mana tua ia a piona o ko ia na te kuaki na ta kuaki ka toa te o mo ui ia mau I rasi ai tungu te pehe ai mau mana tua ia a piona na I mea ku mau wa ukia e to unga e lava mea e ngai katamia e ko mau wa uka mo I puna o I kuaki te ia ai a piona ka moho tokoni I hau whai mō ni te mō tau ni whai mai te te māko. O mō te mahangi e ko whelo, pōre pōre, o ia tokoa wā mea ko mau malawa. A te mau pēko te tau ia ke I whā mālo ia ai aka. E te mahanga te kompuni, o ia te o whalo ko mau panongo ki ai tō aonga ia te nāti mau kou, te apu tina mai kau māwe, pa mai mai kou kora mai ahoni. E toki ki e kau panongo, to I nga mea mai I hau pēko.
1: Amen.